มาตั้งแต่ความเมตตาไงเปรี้ยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชีพยังจูดีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงเลยคนทำเมตตาคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคริกรเลยสิกาวเลยอันนี้มาร์มัดกรเลยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอาชีพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเลยรู้แค่ก็ต้องบิคริฮาเลมาก่อมาบิคริโอก่อมาไอ้แบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสตามาบิกโลเฮียไอ้ระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษ language คักชักคุ้มบีบวัตตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คัพมีชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาวทำมาเมื่อไงล่างเอ้ตาเก๋เอาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพิร์กดูคาไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์5 45 7 8 7 98 4 5 41 41 เอาบอยโอ้เอากูดเบรี่กูดเบรี่กู

0: มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนแม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัดการยาวดูเ
1: ช็คไม่ยันมาในงงเลยคนทำไรนั่นคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one hardware and software education center โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุ่ยก็สาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเองสั่งสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language कक्षा को पनि व्यवस्था छ हो कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपूर दु इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हो
1: आमा मलाई लागे डाके
0: औ तालनो बेतालमा हिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215 45787 9842535141 छ भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड